ันแต่จะมันปัดเพียงเดียวก็เบิกกันว่าไปจะปัดเตียงจะมีปัดเตียงแล้วข้าวันกระดังนั้นจะปัดเตียงหลังวังบัวนะ